งามบ่งไอ้สนองพยังใจบ่ค่ะคามาราดินปาคาซาเรมบ่ได้ปัดเลยกูว่าแพ้ได้บ่พระไรดูฟักซานี่สิยามานะกะบอนานะเลนบ่ค่ะซิยาดิเซนบ่มีเซนกะบอนซานี่ไนซ์ซานะไนซ์ซากันบ่ค่ะงามบ่งไอ้สนองพยังใจบ่ค่ะคามาราดินปาคาซาเรมบ่ได้ปัดเลยกูว่าแพ้ได้บ่ right Diana, que caí, tá com o pulinho dono. Um entra dono. Chupa a baiana.